บ่อยะไหลลอลูดอกยางกะตอมุดอบะลิริมอบิสีตุกอบันเนรกอลำไปกะดอกยางกะยารามีตะวันสิติบิสีสามลีบะเดงอนุบาย

กาปยังลำวดอุมังเครียงการุบวงพระมังกตียะไอเดกาบัตตังไอเอวยะมุบังตา

ันกมินังนังบันกะรังันบัตโตอังวงลาบันกามิตุนันังปัสเดตัมปิยาสลูโบะงาจบวงฮาโอดินีกามิบิสิตนโมปาริ